กันเลยก็ได้ก้าวชวนที่ฉลองบัตรปลอมนอสงับหากในกระเป๋าเงินเดือนยาขับโปรแกรมกับบามาพีกินน้องสงับพิลาบันเชมบันตาบัตรบัตรพินปานยากินนุ่งจีนไว้คาซีกีบาพีพิกว่าบันสงับสงบหาพิลาบันเนียกตาและกับฟิฟูนเชงีฮาวนิวนัมเบอร์นอตไลน์ฮินเรียวซาวอาร์คไดสันอาร์นอตซาวน์โยหาชัวบังเชมยากับฟูนกอลกับจองพีงันเป็นสโนชัวยากันนี้กับจีนไว้กับจองอีบาทีมีคาร์ลูจอน

0: Leo Somantan, Ya, Kajing Rai, Kajong Iba Timmy Karujan, Gabal Aikerteng, Yai Persang, but Mentang in Yakran, but you know, for Milling Kong do Shakari program with Jongi. Hello.
1: Hello, good morning.
0: Good morning, Manuita.
1: Mengaita Arjay Sakrana, Umdan.
0: Barit, Umdan, the Barit, Kajing Rai, you pick up and snap, Hangley Kapoor.
1: ไอ้นัตตะกิจิงรวยตังกิจิกัดมาบรอยจะสะฟัดนิบะบัดกะตันวันโอเคตังอีลันนี่ยังนี่กิจิงรวยที่ยังนุพิกวามเป็นสนับสบายกันนี่กิจิงรวยตังเนี่ยเพียงตัวเอาคุบเลยไตกงสุบะติดหุ่นกะชายดุนะเมาอย่าอิดดุนะเมาเมาคดักไอ้ไตกงไอซีไอ้ไตกงสันนังตาปัดบัดอิบสนับ
0: โอเคตังนี่กิจิงรวยก็ลองเกิดปังรูนำตากระจงผีมอบัด